0: เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: รวยรวยรวย
3: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: รวย
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: ศูนย
5: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิ

0: ครับวันนี้คุณมีประกันยังยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิพย์ฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิพย์ฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุด
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
3: ์ Music Day
2: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
0: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
1: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
0: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Templa Fizz ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
1: แก้ลม
0: บำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
1: อมแล้วชื่นใจ

0: ช็อต
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: Close up shot
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียกล่าวระหว่างการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียที่เดินทางเยือนว่าทั้งสองประเทศบรรลุข้อตกลงส่งออกยูเรเนียมของออสเตรเลียไปยังอินเดียเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์พร้อมทั้งตกลงขยายความร่วมมือด้านพลังงานหมุนเวียนแร่ธาตุสำคัญและไฮโดรเจนสีเขียวท่ามกลางความพยายามของอินเดียและออสเตรเลียในการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านพลังงานทั้งนี้แม้ออสเตรเลียและอินเดียได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านนิวเคลียร์ตั้งแต่ปี2557แต่การส่งออกยูเรเนียมยังมีข้อจำกัดเนื่องจากกังวลในหลักประกันที่ว่ายูเรเนียมจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสันติเท่านั้นด้านนายกรัฐมนตรีโมดีกล่าวนะคะว่าเทคโนโลยีเงินทุนและทรัพยากรของออสเตรเลียจะช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของอินเดียและยังส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมอลูมิเนียมคาร์บอนต่ำด้วยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีโมดียังเชิญชวนภาคธุรกิจของออสเตรเลียลงทุนระยะยาวในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของอินเดียพร้อมยืนยันว่าอินเดียเป็นจุดหมายการลงทุนที่ปลอดภัยมีเสถียรภาพและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
0: Green News โดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: ทั่วประเทศ
3: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
5: Music
4: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เคี้ยวช้าอิ่มไวเคี้ยวไวอิ่มช้าอันนี้จริงไหมเพื่อน
0: เรื่องจริงเลยแหละแนนเพราะเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีในการหลั่งฮอร์โมนความอิ่มที่ชื่อว่าเลปตินเพื่อส่งสัญญาณไปบอกสมองว่าอิ่มแล้วถ้าเราค่อยๆเคี้ยวสัญญาณนี้จะเดินทางไปถึงสมองได้พอดีกับช่วงที่อาหารปริมาณพอเหมาะแต่ถ้ากินไวจนเกินไปสัญญาณความอิ่มนี้อาจจะยังเดินทางไม่ถึงสมองกว่าเราจะรู้สึกอิ่มก็เผลอกินอาหารจนล้นกระเพาะตัวเองจนอ้วนไปแล้วล่ะแนน
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

0: จ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: สุขภาพ
1: Parley
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ุขภาพ Parlay
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์ Music Day
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย Is that good ดีนะทุกวันดีนะมันกำลังดีนะดีนะนมชู

0: ีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
1: บ้านรั่วใครผิด
2: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
3: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
2: ต้องโทษคน
1: หยุดทอดกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
5: ฮะอินอะไรนะ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดิ
5: คุณมีกลิ่นหืนไหม
4: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิป
7: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัยPlus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
9: ตุ๊กแก่ Green
10: News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
11: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นยืนยันนะคะว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงเดินหน้ากระบวนการเจรจาระดับเทคนิคกับอิหร่านเกี่ยวกับประเด็นโครงการนิวเคลียร์เพื่อทำให้แน่ใจว่าอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างไรก็ตามค่ะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวนะคะทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าการที่อิหร่านโจมตีเรือเหล่านี้ถือเป็นการก่อการร้ายค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green Update ค่ะ
10: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซูเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
12: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
10: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร
3: ่97
2: ยังแรงไม่พอ
3: เพิ่มเป็น98
2: ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: ศูนย
4: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลกเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเลกเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
6: ์อร่อยเกินต้าน

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: บายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเอ็กซ์คลูซีฟที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
0: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: อินสปิเรชันจากเชนธนาไตรฉัตร
5: มันเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ว่าหลังจากนี้เราคือมนุษย์เรามีจุดสิ้นสุดเราไม่ได้อมตะแล้วเราก็ต้องดูลมหายใจที่เหลืออยู่อยากให้ทุกคนให้กำลังใจตัวเองแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ห้ามขาดเลยคือความเชื่อมั่นใครจะมาด้อยค่าเราดูถูกเราหรือแม้ว่าจะผิดจริงๆนะก็แก้ไขให้มันถูกแล้วก็อย่าด้อยค่าความเป็นตัวเองเพราะว่าสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่นอกจากครอบครัวนอกจากเพื่อนมันคือตัวเองแล้วก็หัวใจตัวเอง
4: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00-4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
6: ติดตามกรีนอัปเดตกับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงที่จังหวัดอัลเมรียในแคว้นอันดาลูซีอาทางตอนใต้ของสเปนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก6รายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง150นายพร้อมกับรถดับเพลิงจำนวน5คันปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดซึ่งมีอุณหภูมิสูงเกือบ40องศาเซลเซียสนั่นนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะที่กองทัพสเปนส่งกองกำลังฉุกเฉินไปยังจังหวัดอัลเมเรียเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการควบคุมไฟป่าค่ะและทิ้งท้ายเบรกนี้นะคะมีคนเคยบอกว่าการบอกเลิกอาจทำให้เสียใจแต่การหายไปโดยไม่มีคำอธิบายกลับทำให้เราติดอยู่กับคำถามที่ไม่มีวันจบและนั่นคือเรื่องราวของ Club Friday The Series ซีซั่น18รักไร้ร่องรอยซีรีส์ที่สะท้อนความสัมพันธ์ของคนยุคนี้เมื่อคนที่เคยบอกรักกลับค่อยๆเลือนหายไปจากชีวิตโดยไม่เหลือแม้แต่เหตุผลซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นหลังออกอากาศไปแล้ว2ตอนหลายคนเริ่มอินกับเรื่องราวและลุ้นไปพร้อมกันว่าความเงียบที่เกิดขึ้นเป็นเพราะหมดรักหรือกำลังซ่อนความจริงบางอย่างเอาไว้ใครที่พลาดไปรับชมย้อนหลัง Club Friday The Series ซีซั่น18รักไร้ร่องรอยได้แล้ววันนี้เฉพาะบนแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นเพราะการจากลาอาจมีวันทำใจได้แต่คำถามที่ไม่เคยได้รับคำตอบอาจอยู่กับเราไปอีกนานบางครั้งความรักไม่ได้เริ่มต้นจากการมองเห็นข้อดีของกันและกันแต่มันเริ่มต้นจากการยอมรับในสิ่งที่อีกคนเป็นติดตามกันได้ที่แอปวันดีนะคะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
4: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
7: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
4: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: 5 Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

0: คยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
1: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
0: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ที่ไหนนะคะขออีกที
0: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: ่ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
5: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
6: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
5: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
7: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
5: เด็กทานได้ใช่ไหม
7: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เพื่อสุขภาพ
1: Harley
2: นี่ก็เดือนกรกฎาคมแล้วแล้วเธอล่ะกะรักหรือกะลาจีบจนเกือบได้ครบสุดท้ายจบที่คำว่าเพื่อนแต่ไม่เป็นไรหรอกวันที่โลกใจร้ายแต่เพลงดีๆยังมีความหมายเสมอเปิด Music Day ฟังเพลงเพราะตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดทอดกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
3: 1วันมี24ชั่วโมงแต่เธอระแวงไปแล้ว25ชั่วโมงความรักต้องการความเชื่อใจเพราะสุดท้ายคนที่อยากจากไปอาจไม่ใช่คนผิดอย่าระแวงจนลืมระวังด้วยความปรารถนาดีจาก Club Friday ระแวงเป็นแรงผลักให้รักพังสุขนี้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage

0: ณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและราคาสูง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก่
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
4: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าวใ
4: ช่ Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: การเจ็บคอโพโพลิสมอสสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: โพโพลิสพลัส
2: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศยกระดับกองกำลังนิวเคลียร์ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณพร้อมผลักดันแผนยกระดับกองทัพให้มีมาตรฐานความเชี่ยวชาญและทันสมัยหลังการประชุมคณะกรรมการทางทหารกลางของพรรคแรงงานเกาหลีนอกจากนี้ยังเตรียมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคของระบบการรบและมาตรการเร่งปรับปรุงฐานทัพเรือให้มีความทันสมัยพร้อมย้ำว่าสันติภาพและความมั่นคงของประเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีกองทัพที่แข็งแกร่งและจัดการภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบทั้งนี้เกาหลีเหนือประกาศเป็นรัฐนิวเคลียร์ที่ไม่อาจย้อนกลับนับตั้งแต่ปี2562หลังการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงฮานอยของเวียดนามประสบความล้มเหลวเนื่องจากขอบเขตการปลดอาวุธนิวเคลียร์และการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรไม่ตรงกันค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
2: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
4: ส

ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: เพื่อนเป็นหมอ
1: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอ่ะ
1: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
2: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
1: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
0: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์ Mid-Year 2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: เดี๋ยว
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแต่พี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์มีนี่วิตาวอนมีนี่วิตาวอน
6: อาหารแนวมีนี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
5: มีนี่วิตาวอน
7: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
8: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
9: โรงพยาบาลเจ้าพระยาม
5: ีนี่วิตาวอนมีนี่วิตาวอน
6: อาหารแนวมีนี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
5: มีนี่วิตาวอน
10: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
11: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
10: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
12: Green News
10: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
13: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี2569ลงอีกครั้งเหลือเพียง 3.0% ซึ่งต่ำกว่าประมาณการเดิมที่ 3.1% หลังเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากผลกระทบสงครามตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานพุ่งสูงและอัตราเงินเฟ้อโลกเพิ่มรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกของ IMF คาดการณ์นะคะว่าเศรษฐกิจโลกปี2569จะขยายตัวเพียง 3.0% ก่อนตัวสู่ระดับ 3.4% ในปี2570ซึ่งตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าอัตราการขยายตัว 3.5% ในปี2568และต่ำกว่าที่คาดการณ์ในเดือนเมษายนที่ระดับ 3.1% ทั้งนี้ผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยที่ทำให้ IMF ปรับการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปีนี้แม้จะได้รับแรงชดเชยบางส่วนจากการเร่งตัวของวัฏจักรเทคโนโลยีโลกซึ่งเป็นผลจากความคืบหน้าด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการนำ AI ไปใช้อย่างแพร่หลายนอกจากนี้IMF คาดว่าปริมาณการค้าโลกจะชะลอตัวอย่างมากอัตราการเติบโตจะลดลงจาก 5.0% ในปี2568เหลือ 3.5% ในปี2569ก่อนจะฟื้นตัวเป็น 4.3% ในปี2570ค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
12: Green News
10: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
14: ประเทศ
15: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
16: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
17: Music
10: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีเข้าห้องน้ำนานมากพี่เป้
1: ขอโทษดีเอาโทรศัพท์ไปเล่นเพลินไปหน่อยอะ
0: นี่ต้องระวังเลยนะคะการนั่งแช่บนชักโครกเกิน10นาทีแถมก้มเล่นมือถือเนี่ยจะเพิ่มแรงดันในช่องท้องแล้วก็ลำไส้ใหญ่มากกว่าปกติเป็นเท่าตัวเลยผลก็คือเส้นเลือดดำตรงก้นก็จะโป่งพองคั่งแล้วก็อักเสบกลายเป็นริดสีดวงทวารแถมยังทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหย่อนคล้อยท้องผูกเรื้อรังได้อีกด้วยค่ะทางที่ดีถ้ารู้สึกว่าถ่ายไม่ออกใน5นาทีให้ลุกออกมาก่อนเลยนะคะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่ขีดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: Propolis Plus
1: เจ็บคอฉีดเลย
0: Propolis
1: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
0: Propolis Plus
1: ฉีดเลย
0: Propolis
1: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้ F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

ันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

0: ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
3: ์
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
2: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
1: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: ที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: Mate Life Mate
1: เลือก Life Mate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Mate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: Weber มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้ Weber หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
3: ตุ๊กแก
4: ่ Inspiration จากเชนธนาไตรฉะ
5: มันเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ว่าหลังจากนี้เราคือมนุษย์เรามีจุดสิ้นสุดเราไม่ได้อมตะแล้วเราก็ต้องดูลมหายใจที่เหลืออยู่อยากให้ทุกคนให้กำลังใจตัวเองแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ห้ามขาดเลยคือความเชื่อมั่นใครจะมาด้อยค่าเราดูถูกเราหรือแม้ว่าจะผิดจริงๆนะก็แก้ไขให้มันถูกแล้วก็อย่าด้อยค่าความเป็นตัวเองเพราะว่าสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่นอกจากครอบครัวนอกจากเพื่อนมันคือตัวเองแล้วก็หัวใจตัวเอง
4: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิพย์ฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิพย์ฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุ
3: ดไปเข้าศูนย์กัน
4: ศูนย์
3: เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินต้าน

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
1: ฮะอินอะไรนะ
0: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
2: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: Rigalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวา

0: และท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: เข้มมาที่วาเชกเอ็กซ์เพรส
1: บ้านและสวนแฝด31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
4: Green News
1: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
5: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะนายซามูเอลโรเจอร์คัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเปิดเผยนะคะว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงอยู่ในระยะที่พบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงมากนอกจากนี้ยังเร็วเกินไปที่จะระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะถึงจุดสูงสุดเมื่อใดทางนี้ดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาได้พบการระบาดในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของประเทศซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดขณะที่ล่าสุดค่ะดีอาร์คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,759 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย600รายท่ามกลางความกังวลจากหลายฝ่ายว่าการระบาดของไวรัสอีโบลาระลอกนี้กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได้ค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green Update ค่ะ
4: Green News
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
6: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: พาช่างพาไปมู
3: ชีวิตติดขัดงานไม่เดินใจไม่ไหวไปมูกับพระนางเรือล่มที่วัดกู้ขอพรให้ชีวิตกลับมาตั้งหลักกู้ทางให้ไปต่อในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทHilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
5: สวัสดีเดือน7ขอเสิร์ฟเพลงเจ็บแบบ
6: ให้มัน
7: เรื่องความรักอะเชื่อพี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่
8: แต่คนพูดมีแฟนนะ
9: พอละอดีตช่างมันเพราะปัจจุบันก็แค
10: ่ Music Day
9: จะเจ็บแบบไหนก็ฟังได้ฟังฟินอินตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
11: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ Music Day โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ถ้าอยากบำรุงสายตาให้กินผักสีเขียวเข้มเพราะว่ามีลูทีนถ้าเป็นสีเหลืองกับสีส้มก็จะมีซีแซนทีนงั้นแค่กินผักเยอะๆน่าจะได้อยู่ไหมนะ
2: ก็ได้อยู่นะคะพี่อ้อยแต่จากงานวิจัยฟอนเทรียนิวเทรียนผลงานวิจัยระบุว่าตาที่จะต้องจ้องนานๆต้องการลูทีนอย่างน้อย10 มิลลิกรัมและซีแซนทีน2 มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าจะทานให้ถึงโดสต้องทานคะน้าวันละเกือบ2 ขีดหรือฟักทองนึ่งวันละครึ่งกิโลทุกวันค่ะ
3: งั้นพี่เลือกใช้ตัวช่วยดีกว่าอย่างตัวที่พี่เจอเนี่ยเป็นวิตามินบำรุงดวงตาที่มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นแหล่งของลูทีนและซีแซนทีนใน1 แคปซูลเขาให้มาถึง10 มิลลิกรัมพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างบลัดออเรนจ์เอ็กซ์แท็กและวิตามิน B คอมเพล็กซ์ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทตอบโจทย์คนที่ใช้สายตาเยอะๆในทุกวันแน่นอน
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10 เดือนพิเศษวันนี้ถึง31 สิงหาคม 69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
5: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อ
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions and think why.
9: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
10: That's how we learn to think for ourselves.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2 ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100 ปีอำนวยศิล
11: ป์อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
12: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
11: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
13: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500 มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
11: เด็กทานได้ใช่ไหม
13: 500 มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34 กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500 มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
15: Smart Light On
14: นำทาง
15: Smart Turn Left
14: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
15: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
14: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
16: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7 เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26 กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
17: 1 วันมี24 ชั่วโมงแต่เธอระแวงไปแล้ว25 ชั่วโมงความรักต้องการความเชื่อใจเพราะสุดท้ายคนที่อยากจากไปอาจไม่ใช่คนผิดอย่าระแวงจนลืมระวังด้วยความปรารถนาดีจากคลับ Friday ระแวงเป็นแรงผลักให้รักพังสุขนี้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
0: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
18: ติดตามกรีนอัปเดตกับดิฉันแพรลินธรรมนาวันนะคะองค์การอนามัยโลกเตือนนะคะว่ายุโรปอาจเผชิญกับสัปดาห์ที่อันตรายยิ่งกว่าในอนาคตเนื่องจากคลื่นความร้อนรุนแรงอีกระลอกกำลังก่อตัวขึ้นเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกโดยคาดว่าอุณหภูมิในโปรตุเกสและสเปนตอนใต้จะพุ่งสูงถึง43 องศาเซลเซียสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าด้านนายฮันส์ครูเกอร์ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคยุโรปขององค์การอนามัยโลกระบุในแถลงการณ์นะคะว่าประเทศที่มีแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพจากความร้อนจะตอบสนองสถานการณ์ได้รวดเร็วและปกป้องประชากรของตนได้ดีกว่า ในช่วงคลื่นความร้อนเมื่อเดือนที่แล้วอย่างไรก็ตามมีชาติสมาชิกในยุโรปน้อยกว่าครึ่งนึงที่มีแผนดังกล่าวนายครูเกอร์กล่าวด้วยนะคะว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชราคนไร้บ้านและผู้สูงอายุที่โดดเดี่ยวทางสังคมยังคงไม่ได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งยุโรปขณะที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าคลื่นความร้อนระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนเป็นคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ในยุโรปทำให้การผลิตไฟฟ้าหยุดชะงักโครงสร้างพื้นฐานเสียหายและระบบสาธารณสุขรับมือไม่ไหวค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
0: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็มวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: Supporter Hater
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ Music Day โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

พลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ไม่มีหรอกลุกปรุงจืดอะตอนนี้มีแต่ลุกไวแล้วหน้ามืด
0: อาการนี้เรียกว่าภาวะความดันต่ำเมื่อเวลาเราเปลี่ยนท่าจะแนนเกิดจากเราเด้งตัวลุกเร็วเกินไปเลือดที่วิ่งไปเลี้ยงกองไปที่ขาจนหมดปั๊มหัวใจไปเลี้ยงที่สมองไม่ทันเลยมีอาการเวียนหัววันหลังนะจะลุกยืนยังไงให้ใช้กด3วินาทีนะแนนวินาทีที่1ลุกขึ้นมานั่งตัวตรงก่อนวินาทีที่2รอให้เลือดปรับสมดุลไม่เวียนหัววินาทีที่3ค่อยๆก้าวขาเดินออกมาการค่อยๆขยับจะช่วยให้หัวใจปรับแรงดันทันไม่วูบแล้วก็ไม่หน้ามืดปลอดภัยกว่าเยอะเลยจ้ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาLifeMate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
4: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
6: Propolis Plus
7: เจ็บคอฉีดเลย
6: Propolis
7: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
6: Propolis Plus
7: ฉีดเลย
6: Propolis
7: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
8: โพโพลิสมัลสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
6: โพโพลิสพลัส
5: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
9: ้1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รีม
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ทุกๆวันที่เราปรุงรัง
4: ปรุงรส
3: มาอย่างยาวนานบอกได้เลย
4: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
3: จริงใจได้ใจยาวนาน
4: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ดีบี
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ดีบี
7: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
8: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะนามาเรียสคารูวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการระบุนะคะว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาความแตกแยกในหมู่พันธมิตรระหว่างการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวันที่7-8กรกฎาคมที่ผ่านมาแม้ยุโรปและแคนาดาจะแสดงออกว่าพักดีต่อรัฐบาลสหรัฐก็ตามนางสคารูวากล่าวเพิ่มเติมนะคะว่านาโต้ยังคงดำเนินนโยบายที่มุ่งยกระดับด้านการทหารของยุโรปสร้างเสริมขีดความสามารถทางทหารและให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปโดยมองว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามหลักต่อความมั่นคงของยุโรปและแอตแลนติกและเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งทางอาวุธกับรัสเซียทั้งนี้ในการประชุมสุดยอดนาโต้ครั้งล่าสุดชาติพันธมิตรนาโต้ให้คำมั่นจะจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนมูลค่าราว 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อต้านทานการรุกรานของรัสเซียค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
7: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัด

0: ้องชื่อ
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ่ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: Made LifeMate
1: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: บ้านรั่วใครผิด
3: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
4: ก็คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
3: ต้องโทษคน
2: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
5: ์
6: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: Baby Vita One
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมื้อ
1: มีมี่วิตาวัน
3: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
4: ์ Music Day
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ินโนอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินโนนะ
1: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผ

0: เบอร์มีกันซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์กันซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
1: ตุ๊กแก

0: ้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวาน

0: ื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียว
2: เข้ามาที่ว่าเชคสเปรส
1: บ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
4: Ladies and gentlemen, the captain has turned off the fasten seat belt sign. You are now free

0: รวย
1: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: โดยบริษัทชุมชนเภสัชกรรมจำกัดมหาชน
1: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
2: ฮะอินอะไรนะ
1: Innobic

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยและรายการสุ
3: ข Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
4: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: 1วันมี24ชั่วโมงแต่เธอระแวงไปแล้ว25ชั่วโมงความรักต้องการความเชื่อใจเพราะสุดท้ายคนที่อยากจากไปอาจไม่ใช่คนผิดอย่าระแวงจนลืมระวังด้วยความปรารถนาดีจากคลับ Friday ระแวงเป็นแรงผลักให้รักพังสุขนี้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
5: Green News
6: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
7: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์รักซอนแห่งนิวซีแลนด์เปิดเผยว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์เตรียมพิจารณาเข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้านกลาโหมกับออสเตรเลียและฟิจิเนื่องจากนิวซีแลนด์และออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเป็นพันธมิตรทางทหารที่แข็งแกร่งนอกจากนี้นิวซีแลนด์ยังมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟนและยั่งยืนกับฟิจิอีกด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีรักซอนยังกล่าวเพิ่มเติมค่ะว่านิวซีแลนด์ทำงานร่วมกับออสเตรเลียและฟิจิมาโดยตลอดเพื่อพัฒนาภูมิภาคแปซิฟิกให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกดังนั้นการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเป็นพันธมิตรดังกล่าวถือเป็นเรื่องสมเหตุสมผลความคิดเห็นดังกล่าวนี้ขึ้นหลังออสเตรเลียและฟิจิลงนามในสนธิสัญญาการป้องกันประเทศร่วมกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ของรัฐบาลออสเตรเลียในการสกัดกั้นอิทธิพลของจีนในภูมิภาคแปซิฟิกค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
6: Green News โดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
8: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
9: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
1: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลย Super Power X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
5: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
6: Smart Light On
5: นำทาง
6: Smart Turn Left
5: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
6: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
5: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: วิธี Save Energy แบบ
8: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Inspiration จากเชนธนาไตรชัย
9: มันเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ว่าหลังจากนี้เราคือมนุษย์เรามีจุดสิ้นสุดเราไม่ได้อมตะแล้วเราก็ต้องดูลมหายใจที่เหลืออยู่อยากให้ทุกคนให้กำลังใจตัวเองแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ห้ามขาดเลยคือความเชื่อมั่นใครจะมาด้อยค่าเราดูถูกเราหรือแม้ว่าจะผิดจริงๆนะก็แก้ไขให้มันถูกแล้วก็อย่าด้อยค่าความเป็นตัวเองเพราะว่าสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่นอกจากครอบครัวนอกจากเพื่อนมันคือตัวเองแล้วก็หัวใจตัวเอง
7: ครับInspire Day
0: เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
10: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพรินธรรมนาวันนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีระบุว่าสหรัฐจะมอบใบอนุญาตให้ยูเครนสามารถผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตซึ่งยูเครนพยายามขออนุญาตผลิตเทคโนโลยีระบบป้องกันภัยทางอากาศล้ำสมัยนี้มานานหลายปีแล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในครั้งนี้แต่หลังข่าวใกล้ชิดระบุนะคะว่าระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตรุ่นใหม่จะถูกผลิตในเยอรมนีหรือประเทศอื่นๆในยุโรปเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเป้าหมายโจมตีของรัสเซียค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green Update ค่ะ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโด
11: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหย

0: ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
1: Lactazone งาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่า Lactazone ผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำ Lactazone งาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
2: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
3: อร่อยเกินต้าน

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบา
3: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกินหื่นไหม
5: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิพย
8: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
9: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
10: กฮะอินอะไรนะ

0: ริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
1: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
0: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: ติดตามกรีนอัปเดตกับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะไฟป่าในฝรั่งเศสโหมไหม้ต่อเนื่องประชาชนใน24เมืองรวมทั้งในหมู่บ้านใกล้ชายแดนสเปนต้องอพยพละทิ้งบ้านเรือนแล้วกว่า 10,000 คนค่ะเจ้าหน้าที่เตือนว่ากระแสลมแรงจะยิ่งทำให้ไฟโหมกระพือและลุกลามอย่างรวดเร็วด้านสหภาพยุโรปได้ส่งเครื่องบินทิ้งน้ำ4ลำจากไซปรัสและสวีเดนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า100นายเข้าช่วยสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าโดยไฟป่าครั้งนี้นะคะได้เผาผลาญพื้นที่บริเวณเทือกเขาพิเรนีสไปแล้วกว่า 28,750 ไร่และมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ16คนรวมถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิง4นายทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุนะคะว่าทวีปยุโรปกำลังเผชิญภาวะโลกร้อนในอัตราที่เร็วกว่าอัตราเฉลี่ยของโลกมากกว่า2เท่าทำให้คลื่นความร้อนเกิดบ่อยและยาวนานขึ้นค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
6: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
7: อัมพลฟู้ดส์

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อย

0: สุขภาพ
1: Parlay
2: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: สุขภาพ
1: Parlay
2: 1วันมี24ชั่วโมงแต่เธอระแวงไปแล้ว25ชั่วโมงความรักต้องการความเชื่อใจเพราะสุดท้ายคนที่อยากจากไปอาจไม่ใช่คนผิดอย่าระแวงจนลืมระวังด้วยความปรารถนาดีจากคลับ Friday ระแวงเป็นแรงผลักให้รักพังสุขนี้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟินแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: Is that good?

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: Is that good?
2: ดีน่านม

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
0: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ริกาลอส
0: อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่าน

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียว
2: แค่มาที่ Wash Express
1: บ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหาร

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่
2: 97
1: ยังแรงไม่พอ
2: เพิ่มเป็น98
1: ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท.
3: The Ultimate Power

การเจ็บคอโพโพลิสเมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

ให้ทุกๆครั้งที่คุณสตาร์ทรถเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆเสริมความเป็นสิริมงคลให้ก้าวแรกของทุกวันด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ประมูลเลขสวยที่เหมาะกับคุณคลิกเลย www.ทะเบียนรถ.com นอกจากได้เลขที่ถูกใจเงินประมูลของคุณยังได้ส่งต่อความช่วยเหลือคืนสู่สังคมและร่วมสร้างถนนที่ปลอดภัยไปด้วยกันกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาร่วมประมูลกับเรา

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือนพิเศษวันนี้ถึง 31 สิงหาคม 69ที่ฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิพย์ฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
3: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุ
1: ขเร่งรีบต้องมี
4: เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
6: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
7: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
8: เจ็บคอ
7: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
6: คาเมโลซีคาเมโลซาน
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
7: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
8: เจ็บคอ
7: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
6: คาเมโลซีคาเมโลซาน
10: อินสปิเรชันจากเชนธนาไตรชัด
11: มันเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ว่าหลังจากนี้เราคือมนุษย์เรามีจุดสิ้นสุดเราไม่ได้อมตะแล้วเราก็ต้องดูลมหายใจที่เหลืออยู่อยากให้ทุกคนให้กำลังใจตัวเองแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ห้ามขาดเลยคือความเชื่อมั่นใครจะมาด้อยค่าเราดูถูกเราหรือแม้ว่าจะผิดจริงๆนะก็แก้ไขให้มันถูกแล้วก็อย่าด้อยค่าความเป็นตัวเองเพราะว่าสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่นอกจากครอบครัวนอกจากเพื่อนมันคือตัวเองแล้วก็หัวใจตัวเอง
12: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
13: ติดตาม Green News กับดิฉันราภัยลินธรรมนาวันนะคะนางเดซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเรียกร้องให้นานาชาติยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและปลดอายัดทรัพย์สินของเวเนซุเอลาเพื่อช่วยบูรณะฟื้นฟูเวเนซุเอลาจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3,800รายบาดเจ็บกว่า 16,700 รายและมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยอีกเกือบ 18,000 รายนอกจากนี้อาคารสิ่งปลูกสร้างโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเน้นย้ำนะคะว่าเวเนซุเอลามีทรัพย์สินที่ถูกอายัดอยู่ทั่วโลกซึ่งสามารถนำมาบูรณะฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยได้นอกจากนี้เวเนซุเอลายังต้องการเงินทุนสำหรับโครงการสร้างงานและโครงการด้านการศึกษาอีกด้วยค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
12: Green News
9: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: โอ้วันนี้งานเยอะตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยอะ
0: ดูแล้วไม่ใช่แค่เราทำงานหนักแต่มีสิ่งหนึ่งในร่างกายเราที่ทำงานหนักกว่าขนาดตอนที่เรากำลังพักผ่อนเขาก็ยังไม่ได้พักนั่นก็คือตาของเรานี่แหละดาว
1: จริงด้วยตื่นมาปุ๊บก็หยิบมือถือเช็คไลน์ปั๊บตกเย็นพอบอกจะพักสายตาก็เปิดดูซีรีส์เฮ้ยใช้งานเขาหนักจริงด้วยอะ
0: อย่าลืมเซฟดวงตาของเรานะจ๊ะปรับความสว่างของหน้าจอไม่เล่นมือถือในที่มืดกระพริบตาบ่อยๆทุกครั้งที่นึกได้เพื่อลดอาการตาแห้งและสุดท้ายปล่อยสายตามองไปไกลๆ20ฟุตนาน20วินาทีทุกๆ20นาทีนะจ๊ะเพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัวลงบ้าง
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่เคียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
5: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
6: Close up shot
7: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
8: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์ Mid-Year 2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
6: Close up shot
7: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: วิธี Save Energy แบบ
10: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
11: นี่ก็เดือนกรกฎาคมแล้วแล้วเธอล่ะกะรักหรือกะลาจีบจนเกือบได้ครบ
12: สุดท้ายจบที่คำว่าเพื่อน
11: แต่ไม่เป็นไรหรอกวันที่โลกใจร้ายแต่เพลงดีๆยังมีความหมายเสมอเปิด Music Day ฟังเพลงเพราะตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade

0: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร
1: ่97
0: ยังแรงไม่พอ
1: เพิ่มเป็น98
0: ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
2: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
3: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M
5: คาเมโลซีคาเมโลซาน
6: ว่าช่างภาพพาไปมู
7: งานตันเงินฝืดใจเริ่มล้าขชาพาพาไปมูสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดเกาะแก้วและวัดอินทารามขอแรงใจความกล้าและพลังแห่งชัยชนะให้ลุกขึ้นสู้และไปต่อได้อีกครั้งในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทันดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
8: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
3: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M
5: คาเมโลซีคาเมโลซาน
9: Green News
10: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
11: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะผลการศึกษาหลายฉบับในออสเตรเลียระบุตรงกันนะคะว่ากฎหมายห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้โซเชียลมีเดียไม่ได้ผลหลังจากที่มีการประกาศใช้ตั้งแต่ปลายปีก่อนและเพิ่งจะเพิ่มโทษเป็น2เท่าเมื่อเดือนที่แล้วเด็กอายุต่ำกว่า16ปียังคงสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติเพียงแค่ลงทะเบียนปลอมวันเกิดขณะที่บริษัท KJR ซึ่งได้ทำการทดสอบซอฟต์แวร์ก็รายงานนะคะว่าได้ทดลองเปิดบัญชีปลอม50บัญชีในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างก็ไม่พบการถูกขอตรวจสอบอายุแม้แต่ครั้งเดียวมีเพียงแพลตฟอร์มเดียวของออสเตรเลียคือแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชื่อ Kick เท่านั้นที่กำหนดให้ผู้ใช้ต้องแสดงหลักฐานยืนยันอายุก่อนเปิดบัญชีอย่างไรก็ตามไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะดำเนินการลงโทษแพลตฟอร์มที่ละเมิดกฎหมายเหล่านั้นอย่างไรค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
10: โดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
12: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
10: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
1: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: I've made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
2: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
1: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
3: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
1: เด็กทานได้ใช่ไหม
3: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่มีโอกาสมีโอกาสแม้มีบ้านต้องมีโอกาสอาหารหน้าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่ A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองRookie Devo's Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
3: Inspiration จากเชนธนาไตรฉะ
4: มันเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ว่าหลังจากนี้เราคือมนุษย์เรามีจุดสิ้นสุดเราไม่ได้อมตะแล้วเราก็ต้องดูลมหายใจที่เหลืออยู่อยากให้ทุกคนให้กำลังใจตัวเองแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ห้ามขาดเลยคือความเชื่อมั่นใครจะมาด้อยค่าเราดูถูกเราหรือแม้ว่าจะผิดจริงๆนะก็แก้ไขให้มันถูกแล้วก็อย่าด้อยค่าความเป็นตัวเองเพราะว่าสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่นอกจากครอบครัวนอกจากเพื่อนมันคือตัวเองแล้วก็หัวใจตัวเอง
5: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
6: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะนามารีเลอร์แปนผู้นำฝ่ายขวาจัดของฝรั่งเศสประกาศตัวลงชิงชัยการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าหลังศาลอุทธรณ์ลดระยะเวลาห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งของเธอจากกรณีที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานยักยอกเงินในกองทุนของสหภาพยุโรปซึ่งเธอได้นำไปจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองของเธอนับเป็นกรณีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ผู้สมัครชิงชัยทางการเมืองของฝรั่งเศสสามารถลงเลือกตั้งได้ทั้งที่ถูกตัดสินมีความผิดในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนของรัฐบาลอย่างไรก็ตามนะคะนางเลอแปนจะอุทธรณ์คำตัดสินนี้ซึ่งก็ไม่แน่ชัดค่ะว่าจะเป็นผลและจะทำให้เธอไม่ต้องสวมกำไร EM ที่ข้อเท้าระหว่างหาเสียงหรือไม่ค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green Update ค่ะ Green
5: News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
5: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
6: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวาน

0: ื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียว
2: แค่มาที่ Wash Express
1: บ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
4: ์ Music Day
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: สวัสดีเดือน7ขอเสิร์ฟเพลงเจ็บแบบ
2: ให้มัน
3: เรื่องความรักอะเชื่อพี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่
4: แต่คนพูดมีแฟนนะ
1: พอละอดีตช่างมันเพราะปัจจุบันก็แค่ Music Day จะเจ็บแบบไหนก็ฟังได้ฟังฟินอินตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพ

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: ติดตามคลีนอัปเดตกับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะคลื่นความร้อนฆ่าชีวิตผู้คนในเยอรมนีไปแล้วกว่า 5,000 คนท่ามกลางอุณหภูมิพุ่งสูงค่ะสถาบันสาธารณสุขโรเบิร์ตโคชของเยอรมนีระบุในรายงานประจำสัปดาห์นะคะว่ามีผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดเนื่องจากคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมแล้วประมาณ 5,120 คนในปีนี้โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยรายสัปดาห์สูงเกิน20องศาเซลเซียสทั้งนี้ในจำนวนการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความร้อนประมาณ 4,270 คนเป็นผู้ที่มีอายุ75ปีขึ้นไปและมีผู้หญิงเสียชีวิตมากกว่าผู้ชายค่ะด้านหน่วยงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปรายงานนะคะว่ายุโรปตะวันตกมีเดือนมิถุนายนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 20.74 องศาเซลเซียสขณะที่คลื่นความร้อนเมื่อเดือนที่แล้วผลักดันอุณหภูมิอากาศพื้นผิวของภูมิภาคให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยในทศวรรษที่ผ่านมาถึง 3.06 องศาเซลเซียสและเมืองบาร์เซโลนาของสเปนทำลายสถิติความร้อนสูงสุดเมื่อวันพุธด้วยอุณหภูมิ 40.5 องศาเซลเซียสค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: งกอบกุลยาจึงประเสริฐสี
1: ถ้าอยากบำรุงสายตาให้กินผักสีเขียวเข้มเพราะว่ามีลูทีนถ้าเป็นสีเหลืองกับสีส้มก็จะมีซีแซนทีนงั้นแค่กินผักเยอะๆน่าจะได้อยู่ไหมนะ
0: ก็ได้อยู่นะคะพี่อ้อยแต่จากงานวิจัยฟอนเทรียนิวเทรียนผลงานวิจัยระบุว่าตาที่จะต้องจ้องนานๆต้องการลูทีนอย่างน้อย10มิลลิกรัมและซีแซนทีน2มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าจะทานให้ถึงโดสต้องทานคะน้าวันละเกือบ2ขีดหรือฟักทองนึ่งวันละครึ่งกิโลทุกวันค่ะ
1: งั้นพี่เลือกใช้ตัวช่วยดีกว่าอย่างตัวที่พี่เจอเนี่ยเป็นวิตามินบำรุงดวงตาที่มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นแหล่งของลูทีนและซีแซนทีนใน1แคปซูลเขาให้มาถึง10มิลลิกรัมพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่าง Blood Orange Extract และวิตามิน B Complex ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทตอบโจทย์คนที่ใช้สายตาเยอะๆในทุกวันแน่นอน
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Health Vita เพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Templa Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ Paracetamol 500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
5: 1วันมี24ชั่วโมงแต่เธอระแวงไปแล้ว25ชั่วโมงความรักต้องการความเชื่อใจเพราะสุดท้ายคนที่อยากจากไปอาจไม่ใช่คนผิดอย่าระแวงจนลืมระวังด้วยความปรารถนาดีจากคลับ Friday ระแวงเป็นแรงผลักให้รักพังสุขนี้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
3: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: ติดตาม Green News กับดิฉันราภัยลินธรรมนาวันนะคะบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นรายงานนะคะว่ารัฐบาลท้องถิ่นกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นเตรียมแผนที่จะผ่อนปรนการห้ามล่าหมีดำในหลายพื้นที่ของกรุงโตเกียวหลังการประชุมร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญของญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีภายหลังในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกหมีทำร้ายอย่างน้อย2คนขณะที่คณะผู้เชี่ยวชาญยังหารือในหลายประเด็นอื่นๆอาทิข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับนักล่าที่ได้รับอนุญาตการจำกัดจำนวนหมีสูงสุดที่อนุญาตให้ล่ารวมถึงวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบซากหมีที่จับได้อย่างไรก็ตามภารกิจดังกล่าวมีความอันตรายสูงซึ่งนักล่าที่ได้รับอนุญาตต้องมีประสบการณ์ในการล่าสัตว์ไม่ต่ำกว่า10ปีพร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศและพฤติกรรมของหมีเหล่านี้ค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟรี

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ทอล์กข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์ Green Morning Show
3: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
4: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตได้อร่อย
5: ว้า wow.
4: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตมีชีวิตลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแร
6: ตตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31 กรกฎาคมถึง9 สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน

ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
4: Smart Light On
3: นำทาง
4: Smart Turn Left
3: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
4: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
3: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดีค่ะ
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์

0: BN Plus
1: โดยบริษัทชุมชนเภสัชกรรมจำกัดมหาชน
2: ทะเบียนรถเลขสวยเลขนี้เป็นของคุณอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายๆแค่คลิกประมูลออนไลน์ที่ www.ทะเบียนรถ.com หรือโทรสั่งเคาะราคาโดยตรงได้ที่เบอร์02-272-5937หรือจะ walk in มาหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.ง่ายกว่าที่คิดเยอะ

0: โดยบริษัทชุมชนเภสัชกรรมจำกัดมหาชน
1: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
0: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะนางเมเตเฟรเดริกเซนนายกรัฐมนตรีแห่งเดนมาร์กเปิดเผยระหว่างการเยือนกรุงอังการาประเทศตุรกีอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ระบุว่าเดนมาร์กพร้อมที่จะปกป้องดินแดนของนาโต้ทุกตารางนิ้วซึ่งรวมถึงเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กพร้อมย้ำว่ากรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขายและเหตุผลของการก่อตั้งนาโต้คือเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับสมาชิกคนใดคนหนึ่งสมาชิกที่เหลือจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องถ้อยแถลงดังกล่าวนี้ขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กควรอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐไม่ใช่เดนมาร์กซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเดนมาร์กรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับยุโรปค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
1: Green News โดยอาร์โมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: ทั่วประเทศ
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
5: Music โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: ยรวยรวย
1: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: รวย
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: มีโอกาสมีโอแมวที่มีบ้านต้องมีโอกาสอาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกา
4: สน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
6: ์ Music Day
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green
0: News โดย I Herb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
4: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะบริษัท Samsung Electronics ของเกาหลีใต้คาดการจะมีผลกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสที่2ระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลถึง19เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการชิปหน่วยความจำเพื่อใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ส่วนตัวเลขของผลกำไรได้รับการประเมินไว้ที่89ล้าน4แสนล้านวอนเพิ่มขึ้น 1,810เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเท่ากับว่าเป็นผลกำไรที่สูงแซงหน้าบริษัทผู้ผลิตชิป AI อย่าง Nvidia ด้วยค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green Update ค่ะ Green
0: News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
5: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: หารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่าน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียว
2: แค่มาที่ Wash Express
1: บ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: ติดตามกรีนอัพเดตกับดิฉันพราพลินธรรมนาวันนะคะเปรูขุดพบโบราณวัตถุซึ่งน่าจะเป็นชุดเครื่องเส้นไหว้โบราณในพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อราวๆ 3,800 ปีก่อนโดยจุดที่ขุดพบอยู่ในแหล่งโบราณคดีเปยิโกทางเหนือของกรุงลิมาทั้งหมดมี43ชิ้นซึ่งมีทั้งไม้แกะสลักและกระดูกคาดว่าน่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ในอารยธรรมคาราวที่ถือเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
4: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
6: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: รู้ว่าในทุกๆวันเนี่ยเราใช้สายตาเยอะมากเลยนะหมอนะไม่ใช่ไม่อยากดูแลนะแต่ว่าไม่รู้ว่าอาการแบบไหนที่ตาเขาเนี่ยกำลังส่งสัญญาณหาเราว่ามันไม่ไหวแล้ว
1: ถ้าระหว่างวันเริ่มรู้สึกตาแห้งแสบตาจนต้องกระพริบตาทีทำงานไปสักพักเริ่มปวดกระบอกตาลามไปปวดถึงท้ายทอยจนคิดว่าตัวเองเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือเวลาเงยหน้าขึ้นมาจากจอคอมมองไปไกลๆแล้วภาพเบลอต้องรอปรับโฟกัสสักพักถึงจะชัดถ้ามีอาการเหล่านี้ทางการแพทย์เราเรียกว่าดิจิตอลไอสเตรนเป็นสัญญาณว่าดวงตาถูกใช้งานหนักเกินไปจนล้าถ้ามีอาการเหล่านี้ให้ละสายตาจากจอแล้วพักด่วนเลยค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
5: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: ดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ติดตามกรีนนิวส์กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาของตุรกีระบุว่ายูเครนได้ลงนามข้อตกลงด้านอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกับเดนมาร์กเอสโตเนียและเนเธอร์แลนด์เพื่อเปิดโอกาสความร่วมมือในการผลิตโดรนป้องกันประเทศและเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและแสดงออกถึงความโปร่งใสในการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ประธานาธิบดีเซเลนสกียังเน้นย้ำนะคะว่ายูเครนมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนาโต้ในครั้งนี้ได้มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างการป้องกันภัยทางอากาศและยกระดับจุดยืนทางการทูตของยูเครนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งนี้อุตสาหกรรมโดรนของยูเครนมีความซับซ้อนและทันสมัยอย่างมากซึ่งเป็นผลมาจากความเชี่ยวชาญในการทำสงครามกับรัสเซียที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ Green
0: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและ
1: เปิดซองไทยเชฟเมื่อไรเข้มข้นจริงใจจะใช้เขย่าจะคลุกจะโรยก็อร่อยถูกใจที่ห้องเขย่าไทยเชฟ
2: อยากจะทำให้เธอ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: กอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
0: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
1: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำเครื่องแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
0: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Templafis ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ Oh Music Day โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: แมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดตัวโครงการ Trump Accounts อย่างเป็นทางการซึ่งเป็นบัญชีออมและลงทุนสำหรับเด็กโดยรัฐบาลมอบเงินตั้งต้น $1,000 ให้เด็กที่เกิดระหว่างปี2568ถึง2571ซึ่งครอบคลุมช่วงการดำรงตำแหน่งสมัยที่2ของทรัมป์เพื่อหวังปลูกฝังการลงทุนและสร้างความมั่งคั่งให้คนรุ่นใหม่ด้านกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยนะคะว่าโครงการเริ่มเปิดรับเงินฝากอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันชาติและเป็นวันที่รัฐบาลร่วมโอนเงินสนับสนุนให้ผู้มีสิทธิ์ทั้งนี้เงินในบัญชีสามารถนำไปลงทุนในกองทุนรวมและกองทุน ETF ที่อ้างอิงดัชนีหุ้นสหรัฐได้ปัจจุบันมีการเปิดบัญชี Trump Account แล้วมากกว่า6ล้านบัญชีในจำนวนนี้ประมาณ1ล้าน4แสนบัญชีมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจำนวน $1,000 อย่างไรก็ตามจำนวนบัญชีดังกล่าวยังถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเด็กที่มีสิทธิ์ทั่วประเทศด้านนายสกอตต์ เบรสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวว่าปัจจุบัน 38% ของครอบครัวชาวอเมริกันไม่มีการลงทุนในตลาดหุ้นทำให้คนจำนวนมากไม่ได้รับประโยชน์การเติบโตของเศรษฐกิจและตลาดทุนโครงการนี้จึงมีเป้าหมายสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนเริ่มสะสมความมั่งคั่งตั้งแต่แรกเกิดค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ Green
0: News โดยอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: ทั่วประเทศ Green Wave เพลงดีๆกับความ
3: รู้สึกดีๆถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
0: Music โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวัน

0: วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียว
2: แค่มาที่ว่าเชคสเปรส
1: บ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: Green News
1: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
5: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะเลโก้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดตัวแบบจำลองถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกขนาดยักษ์ที่สร้างจากตัวต่อเลโก้กว่า 1,360,000 ชิ้นแบบจำลองถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกชิ้นนี้ถูกมาตั้งแสดงที่ Rocky Feller Plaza ย่านแมนฮัตตันใจกลางนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐมีความสูงถึง27ฟุตหรือ 8.2 เมตรโดยประกอบร่างที่สาธารณรัฐเช็กก่อนลำเลียงมายังนครนิวยอร์กเลโก้เปิดเผยนะคะในการสร้างถ้วยรางวัลยักษ์ดังกล่าวใช้แรงงานถึง56คนและใช้เวลาไปกว่า 7,000 ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากชุดตัวต่อ LEGO FIFA World Cup Trophy ที่วางจำหน่ายทั่วไปผู้ออกแบบคือคริสโตฟ วิเอตตินักออกแบบโมเดลของ LEGO ซึ่งเดินทางมาร่วมเปิดตัวผลงานด้วยตนเองค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green Update ค่ะ
4: Green News
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
6: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
7: ๆถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบตอนนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
2: และอื่น
1: ๆรวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: แก้ลม
2: บำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
2: อมแล้วชื่นใจ

0: ขภาพ
1: Parley
2: Propolis Plus เจ็บคอฉีดเลย
3: Propolis
2: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
3: Propolis Plus
2: ฉีดเลย
3: Propolis
2: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: ภาพ
1: Parley
2: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์ Mid-Year 2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
3: Is that good?

0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
1: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกินหืนไหม
4: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหร
3: อพวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เขียวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพ
7: ย์ไปเข้าศูนย์กัน
8: ศูนย
7: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
3: อร่อยเกินต้าน
8: แม่ขอปวดท้อง
9: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
8: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ
10: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
8: ้แม่ครับปวดท้อง
9: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
8: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ
10: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
11: ้โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแน่

ทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกา

0: ได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
4: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
3: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
5: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
3: เด็กทานได้ใช่ไหม
5: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่1วันมี24ชั่วโมงแต่เธอระแวงไปแล้ว25ชั่วโมงความรักต้องการความเชื่อใจเพราะสุดท้ายคนที่อยากจากไปอาจไม่ใช่คนผิดอย่าระแวงจนลืมระวังด้วยความปรารถนาดีจากคลับ Friday ระแวงเป็นแรงผลักให้รักพังสุขนี้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
3: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: ติดตามกรีนอัปเดตกับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะสำนักงานอุตุนิวิทยาแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าคลื่นความร้อนจากปรากฏการณ์โดมความร้อนครั้งใหญ่จะทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงผิดปกติในพื้นที่เกือบ2ใน3ของประเทศโดยเริ่มส่งผลตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้และอาจยาวนานอย่างน้อย1สัปดาห์หรือบางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนโดยคาดว่าหลายพื้นที่นะคะจะมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ย 8-14 องศาเซลเซียสทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนซึ่งเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและการเกิดไฟป่าในหลายรัฐขณะที่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าคลื่นความร้อนครั้งนี้มีความรุนแรงเป็นพิเศษทั้งในด้านพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและระยะเวลาที่ยาวนานซึ่งจะส่งผลต่อประชาชนหลายล้านคนทั่วสหรัฐทั้งนี้ปรากฏการณ์โดมความร้อนเกิดจากความกดอากาศสูงปกคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ทำหน้าที่เสมือนฝาหม้อกักเก็บอากาศร้อนไว้ด้านล่างพร้อมขัดขวางลมเย็นและฝนทำให้อุณหภูมิสะสมสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: Lowland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions and think why.
6: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
7: That's how we learn to think for ourselves.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
8: ์โลกยิ่งเปลี่ยนเร็วเรายิ่งต้องก้าวไปข้างหน้าให้เร็วกว่ากนอ.ไม่เคยหยุดพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างอนาคตให้ประชาชนและประเทศชาติด้วยโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรบริการ One Stop Service ที่สะดวกรวดเร็วสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนเติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืน Accelerating the Industry to the Sustainable Future กนอ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
9: ประชาพังพาไปมู
10: งานตันเงินฝืดใจเริ่มล้าขชาพาพาไปมูสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดเกาะแก้วและวัดอินทารามขอแรงใจความกล้าและพลังแห่งชัยชนะให้ลุกขึ้นสู้และไปต่อได้อีกครั้งในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
11: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
12: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้

0: จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์วิธีเซฟเอเนจีแบบ
1: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี
3: ้ Cover Night LiveMoonlight Lounge
2: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวัน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียว
2: เข้ามาที่ว่าเชคสเปรส
1: บ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: Green News
1: โดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: ติดตาม Green News กับดิฉันราภัยลินธรรมนาวันนะคะเวียดนามต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปีนี้โดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามระบุนะคะว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบ12ล้าน3แสนคนเดินทางเข้าสู่ประเทศในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 14.9% เมื่อเทียบแบบปีต่อปีโดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่โดยสารเครื่องบินสู่เวียดนามอยู่ที่10ล้าน1แสนคนคิดเป็น 82.6% ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดเพิ่มขึ้น 11.4% เมื่อเทียบแบบปีต่อปีรองลงมาคือการเดินทางทางถนนอยู่ที่1ล้าน9แสนคนคิดเป็น 15.7% และทางทะเล 209,000 คนคิดเป็น 1.7% ขณะที่ตลาดเอเชียยังคงเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวต่างชาติขนาดใหญ่ที่สุดมีผู้เดินทางขาเข้ามากกว่า9ล้านคนในช่วงเวลาดังกล่าวตามมาด้วยทวีปยุโรปที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า2ล้านคนค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี